0: 日本读卖新闻近日援引消息人士的话报道，日本政府年内修订安保三文件，考虑加入探讨自卫队引进核动力潜艇相关内容。报道称，如果在安保三文件中写明探讨拥有核潜艇，将为政府启动相关调查研究创造条件，而后日本政府将就是否拥有核潜艇作出决定。对此，多国人士表示，日本谋求核潜艇威胁亚太地区和平稳定。
1: ประกาศที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาปรับแก้เอกสารด้านความมั่นคง3ฉบับและนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปราบนั้นเป็นความเคลื่อนไหวที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศต่างๆในเอเชียควรเฝ้าระวังอย่างยิ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาของการเพิ่มยุทธภกรทางทหารอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ญี่ปุ่นปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงขยายขีดความสามารถในทางทหารและก้าวข้ามข้อจำกัดของนโยบายความมั่งคงหลังสงครามอย่างต่อเนื่อง
2: Revising the three security documents paves the way for offensive capabilitiesThis poses a serious threat to peace and stability in Northwest Asia and the entire Asia-Pacific. The government is going against public sentiment by moving towards nuclear armament. This violates the spirit of its pacifist constitution. We must closely monitor Japan's evolving security policy and oppose any actions that undermine regional peace.
3: Die Überarbeitung der sicherheitspolitischen Strategien der Japaner ist etwas, was durchaus nicht nur im Ausland, sondern ja auch im Inland für Sorge und teilweise für Proteste sorgt. Und das halte ich für völlig nachvollziehbar, weil das die sicherheitspolitische Situation...
0: 据中国地震台网正式测定，北京时间10号1点56分，在巴拿马北纬 7.50 度、西经 80.65 度发生 7.6 级地震，震源深度10千米，首都巴拿马城震感强烈。目前，巴拿马城地铁已实施紧急疏散，地铁1号和2号线已暂停运行。美国海啸预警系统当地时间9号在巴拿马地震后发出警报。称未来三小时内，巴拿马、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、秘鲁、尼加拉瓜、危地马拉、萨尔瓦多和墨西哥部分沿海地区可能出现危险的海啸。就在此次地震发生不久，据欧洲地中海地震中心报告，当地时间9号13时22分，巴拿马拉斯塔布拉斯地区再次发生 5.8 级地震，震源深度12公里。
4: 正在收看的是新闻直播间。
0: 来关注天气，中央气象台预计10号，我国中东部大部地区以晴好天气为主，但南北多地昼夜温差持续扩大。11号至13号，新一股冷空气将影响我国，北方迎来大风降温，中东部降雨明显增多。
5: 中央气象台预计11号至13号全国天气迎来明显转折，受冷空气影响，西北东部、华北、东北、西南等地将陆续出现小到中雨，局地大雨。气温方面，9号至10号华北、环淮及江南、华南白天升温明显，多地最高气温接近或达到30摄氏度，但夜间气温回升乏力，昼夜温差持续拉大，北方大部温差普遍超15摄氏度，局地可达20摄氏度，南方多地温差维持10摄氏度至15摄氏度。11号起，冷空气自北向南推进，北方大部气温下降4至6摄氏度，局地降幅达8摄氏度，同时伴有4至5级大风，局地阵风6至8级，哈尔滨等地最高气温将创下立秋以来新低。气象部门提醒，近期我国南北昼夜温差悬殊，公众需采取分层穿衣方式，根据气温变化灵活增减衣物。北方地区需提前做好防风防寒准备，应对新一轮降温天气，谨防冷热交替引发感冒。
0: 根据国家气候中心监测显示，2026年9月已正式形成一次超强厄尔尼诺事件，预计未来3个月